0: ความคุ้มประจำวันพฤหัสวิงแซบนักเก็ต22ชิ้นเพียง199บาท
1: Big Balance Big Leverage Big Offer 20% off Start today FTMO

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรายางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ทีก็รับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาจำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังกลางด่านเชียงเพียงไต้ลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนาเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2 ชั่วโมงโดยประมาณกับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนาทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนาท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr

หลักสลักใจกับดาวเวอร์ใจเพลอกับตันบกวังเวอร์ใจเพลอมากมายกับเพลอได้กับตันบกวังแต่เพลอไปในทางที่ดีอย่าเพลอไปในทางที่ไม่ดีก็แล้วกันกับตันบกวังนะเพลอกันได้คนเราถ้าผิดพลาดพลั้งไปก็อภัยกันทุกคนทุกคนครับคนเราได้กับตันบกวังแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีกับนะเจอเหลือเกินว่าต้องพบเจออะไรมากมายไม่ว่าความสุขและความทุกข์นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดานี่เป็นความจริงตามธรรมชาติที่ทุกคนครับนะทุกคนบันเหลือกับทุกคนต้องพบเจอความชมว่างและความผิดหวังคละคราวกันไปครับนะเจอถ้ากลับว่าไม่มีใครพบเจอแต่ความสุขใดตลอดเวลาและความทุกข์ก็เข้ามาก็เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวก็เท่านั้นเองไม่นานมันก็ผ่านไปกับท่านพระกวางนะทุกๆอย่างอยู่ที่ความพอใจกับท่านพระกวางคนเรานี่ครับนะถ้าเราพอใจเราก็มีความสุขครับก็ว่ารากฐานที่แท้จริงของความสุขนี่ครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากใจเราเองครับนะเมื่อเรายอมรับยินดีและพึงพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งที่เป็นนี่ครับนะเราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับว่าคนอื่นรวยคนนั้นดีคนนั้นล้อคนนั้นรวยปนูปนีครับนะเราไม่ไปเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ไปเปรียบเทียบนะครับท่านพระกวางความสุขจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดมาเติมเต็มกับท่านพระกวางนะนี่คือรายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแซงมานี่ครับนะตำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านพระกวางทางด้านเชิงเพลงไต้ลูกทุ่งท่านผู้กังเชิญชมเพลงไหนหมอประกับไกล074812055ครับนะช่วงเร็กของรายการครับนะก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและก็แนะนำงานเพลงที่ท่านเชิญชมเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเล็กวันนี้ครับนะพี่โยปากูลบ้านบางด่านครับนะสายที่สองนี่กาอยู่บ้านบางด้านเช่นเดียวกันครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาใช่ที่สามวันนี้พี่ลงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายถึงประกอบด้วยคุณหนองติวคุณหนองแต้วคุณหนองเบาบ้านชัยครองและก็คุณหนองไหลส่วนใช่ที่สี่วันนี้คุณปีพรครับอยู่ที่ถนนราชทิศหนึ่งถอยทิศซีซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะใช่ที่ห้าครับคุณหนองชัยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใช่ตีฮกครับนะหนองเศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายใช่ตีเจ็ดร่วงจำนานนี่คุยกันนานเมื่อนชื่อเลยทีเดียวกับนาทุกอกทุกใจนะบอกว่าทุกรักอนามัยและทุกรักโภชนาการจึงคุยกันนานพอชุ่มควรทีเดียวกับนะใช่ตีแปดวันนี้พีโก้กลับถึงใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด่านใช่ตีเก้านี้ก็ไม่ใจใครทีไหนคุณพี่นุ่นกลับอยู่ชุมชนชมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาช่วงท้ายที่10วันนี้คุณปีเศร้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครนะท้ายที่11ครับนะปีเป็นครับนะอยู่ช่วงตูนควังรวมกับคุณปีนงตำบลโครูปจางท้ายที่12ครับนะนี่กันนุ่มบ่อเตยอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและสุดท้ายช่วงนี้ท้ายที่13ครับนะต้องขออภัยโตกันมาจำเสียงไม่ได้เลยเดี๋ยวใจต้องขออภัยจริงๆครับนะจากห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาอำนวยอวยชัยให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงครับนะกว้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ควังกันเลยดีกว่าครับนะวันๆงานเพลงของคุณของใจครับกระทงชาวไร่ครับแนะนำมาจากพี่โยปากคุณบางด่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังโปรดเทิดโปรดเทิดเรียกรับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นประโยคหรือคำอ้อนวอนหรือคำก็รองนั่นเองกรับท่านผู้ฟังเจ้าผู้ผูดใจเผื่อเผื่อไรกับเผื่อวิงวอนกับวิงวอนก็ความเห็นใจหรือข้อรองไอ้ไฟตรงกลางนี่ช่วยทำอะไรไอ้บางอย่างกับนะอันนี้ก็โดยหมักซื้อถึงความรู้สึกนักแนนจริงจังหรืออยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลยทีเดียวครับนะจบไปกับว่านว่านนานเพลงก้องทุนทองใจโปรดเทิดดวงใจกับมอบความสุขให้กับทุกท่านด้วยความขอบคุณขอบคุณมากมากพี่โยพระคุณบันบังดานที่ให้เกียรติในงานเพลงนี้กันเข้ามาครับนะอู่ซ่อมไม้กาเซวิตบันบังดานครับที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใส่กล้องและก็ยังง่ายบริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุทมไม้กาตวิทย์บ้านบางดานตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะสู่นกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับที่อุทมไม้กาตวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กช่องคล้าที่นี้จำนายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเต็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นต้วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังง่ายบริการปะยางกับโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไม่กับนาในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาที่อามอย่างยนต์รอแม็กซ่องคล้าถนนจามทริปแมทตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าศูนย์96 925 5363ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองงามท่านผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับวันนี้และไล่ซ้ายที่ไอ้เกียรติโทรกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงหมอกันโตยาโรคกันชาท่ากันนานยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะแนะนำกันเข้ามางานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยไปควังพร้อมๆกันเลย

ันผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเขาเจอกันค่ะเจอว่าก้าวตามตรอกออกทางประตูกลับหน้าการทำให้ไรให้ทุกตองตามกันตอนขนบธรรมเนียมประเพณีนี่กับค่ะเรื่องกาลเทศะโดยเฉพาะการชูโป้และการแต่งงานนี่กระเทือกันมากสมัยก่อนกลับฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตั้งกันนานมาถึงทีมงานพี่ลงครุฑบ้านน้ำกระจายคุณน้องติ๋ว

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องชายเมืองสิงห์กับนะพ่อแก่แม่ท้าวมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างก็คุณดังนั้นอีกครั้งอีกที่กับนะสำหรับคุณน้องติ้วและคุณน้องแต้วที่มานไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เจี๊ยบถนนกาญจนวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคร้า081357445ครับนะโทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานครับขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24 ถึง 55 ปีมีใบอนุญาตต่อ3ขึ้นไปครับนะมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้ฟังนะที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจเทนสันเดนสตอรายการสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งเวลา15 ถึง 17 นาฬิกาครับนะได้ประชานกันเข้ามาให้กระผมประชาสัมพันธ์ครับนะครับท่านผู้ฟังนะบ้านเรือนของท่านนี่ครับนะถ้าต้องการเครื่องกองน้ำนะก็สนใจกระตักไทยกันเข้ามาได้ในรายการเพลินใจไปกับวิทยานะมีเครื่องกองน้ำยี่ห้อคอดเวเนโอพลัสครับนะอันนี้ก็ตันผู้กังเชื่อไปแล้วนี่ครับนะเปลี่ยนใส่กองไอ้ฟรีดูแลร่างกายใกล้7ปีติดตั้งไอ้ฟรีนะตันผู้กังตันใดสนใจก็ติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาได้นะจ่ายให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนะครับนะไปชาติดในการจ่ายเครื่องกองน้ำครับนะใช้เครื่องกล้องน้ำเนี่ยครับท่านผู้กังถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกับดีกว่าซื้อนำกินปล่อยเลยครับเพราะคุ้มค่าในระยะยาวครับนะการลงทุนในครั้งเดียวช่วยประหยัดได้มากกว่าซื้อนำขวดนะครับนะครับก็สนใจโทรกันเข้ามาได้รายการเพลินใจไปกับวิทยาขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับฟังเพลงกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานยังอยู่ที่บ้านน้ำกระจายครับนะพี่ลุงครุฑไอเกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาอ่านเพลงก้องชายเมืองสิงห์กับกิ่งทองใบยกครับแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่สองก้องชายามิตรใจครับค่อยทางค่อยนั่งที่อ่างทองน้องเบาบานชัยครองไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกช่องอ่านเพลงมอบความทุกข์ให้กับทุกๆฝันครับ

ก้อยตาก้อยนางที่อ่างทองครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องชยามิตรใจมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆคุยลงทุกและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยกองและขอบคุณน้องไลครับฟังเพลงกันต่ออย่ารอกันช้าตากันนานเพื่อให้กระชับกับเวลาฟังครับแนนซี่ท็อปไลน์ผู้หญิงออกฮักแนะนำมาจากคุณวีพรถนนราชดุสิตถึง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กลับนะน้ำมันแพงนี่กลับคาครองชีพกระชุ่มขึ้นกลับท่านผู้ฟังนะแต่ว่านั้นนะครับง่าเอินได้เท่าเดิมเท่าเดิมกลับท่านผู้ฟังแต่ก้องถูกยางในทองตลาดมันแพงขึ้นแพงขึ้นกลับท่านผู้ฟังเงินในกระเป๋ากลับท่านผู้ฟังเล่เร็วไม่พอใจเหมือนโดนลีดเลือดปูว่ากันพนันกลับท่านผู้ฟังน้ำมันแพงนี่กลับเติมน้ำมันเท่าเดิมแต่ใจแพงขึ้นมากครับตอนนี้คนขับรถหลับซ่งหรือไรเดอร์ครับมอเตอร์ไซค์นะครับช่องก้องตรงทมานักขึ้นเผื่อไรกับเผื่อเงินเติมน้ำมันนะอันนี้เรื่องก้องน้ำมันแพงกับท่านผู้กว้างก็จะไปกับนางงานเพลงก้องแนนซี่ท็อปไลน์น้ำมันแพงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินขอบคุณมากมากครับนาคุณไปพรถนนราชดุสิตหนึ่งซอยทิพย์ซีครับในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะโอ้ช่อไม้กาเตวิตบ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์กับท่านผู้กว้างทุกรุ่นทุกเยี่ยวครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นได้ปานเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาที่อุตสมัยคาร์เทวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับชูนกช่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับที่อุตสมัยคาร์เทวิตบ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทนแม็กไม่แม็กเหมือนโซ่ให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับที่อามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนข้ามสิบแปดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับศูนย์เก้าหกเก้าสองห้าห้าสามหกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบ

ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอาหารน้องอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณน้องชายกับยุติอำเภอสิงห์นครกำจัดโรคเครียดรั่วขำครับนะและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับไม่กัดกองไม่กัดใจกับนะไปกวางพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงของพายุสุริยันถึง

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องแก้วทำหนกเมืองไม้กับนาชื่องานเพลงแก้ววันแฟนกับนามอบความสุขให้กับทุกๆฝันและความก็คุณขอบคุณมากมากกับนาคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครให้เจตนำกันเข้ามามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายคุณหนองเศร้าครับนะให้เกียรติในนำงานเพลงกันก็มาสร้างงานเพลงวันนี้ต้องก็อภัยกับนะคงจะมอบไม้ให้ได้นึกงานเพลงควังกันเลยครับอย่าโรคกัญชาท่ากันนั่นงานเพลงของมนแคนแกนคูนกับคิดฮอดทุก

กรับท่านผู้ฟังที่รอทุกคนหรือว่าคิดถึงทุกคนนั่นเองครับนะไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ที่ไหนก็คิดถึงกับงานเพลงก็มนแกนแกนคุณขอบคุณมากๆคุณน้องเศร้าผู้บันธนาดีบานำกระจายให้เกียรตินำกันเข้ามาครับนะครับยังคงมีใกล้ทันวันนี้ที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเหมาะไปกับคนที่ทันรักและคนที่ทันคิดถึงครับนะมาถึงล่วงจำนานทันผู้อาวุโสครับนะกำจับกำจ่าบอกว่าเหมาะไปกับคุณน้องตานทีมงานมอราชบัตรจงกล้าคุณน้องหน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครจงกล้าคุณน้องชายครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาและกำจับกำจ่าบอกว่าใช่ก้อยจักช่องลังได้ครับด้วยความยินดีไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงของนุ่มนาเสี้ยงเด็ดซ่อนเพชรซ่อนรูปันเก็บเงินแต่งงานครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันพกวังเรืองบางเรืองนี่ครับถ้าไม่โดนกับตัวเองนี่ไม่รู้ครับจันพกวังเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงที่ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกความยากความลำบากเรื่องอารมณ์ข้องเหลืองนั้นๆ นี่ครับได้ยังลึกซึ้งต่อให้คนอื่นนี่ครับเล่าให้ฟังหรืออธิบายให้เห็นภาพแค่ไหนก็ตามครับนะเรากับยังไม่มีทางเข้าใจจริงๆครับจนกว่าจะได้เผชิญเหตุการณ์หรือความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่โดนเองไม่รู้ครับนะงานเพลงก้องขัตริยามาราศีเธอไม่โดนเธอไม่รู้มอบความสุขในกับทุกท่านได้กว้างเลยครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องเมตรีแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองไรยนต์ยังไงบริการกลับตันพระกวางรับช่างอะไรด้วยนะตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081357ที่ช่องที่5ตู้ไปได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24ถึง55ปีครับมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถครับและเช็ครถในเบื้องต้นเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านนี้นี่ครับนะสนใจก็ติดต่อกันได้ที่โต093631834ช่องและ0975760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจแทนเดนทะโตรายการสบายจะตายลูกถุงครับนะเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับนะในประจานกันเข้ามาให้กับผมประชาสัมพันธ์ครับนะท่านผู้กว้างทางบ้านครับสนใจเหลืองเครื่องกล้องน้ำครับนะยอคอฟเฟ่นีโอพลัสครับนะอันนี้ก็เจอเร็วกับเรียนได้ใจกลองฟรีดูแลร่างกายใกล้7ปีติดตั้งให้ฟรีด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้กังท่านใดสนใจก็ติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาได้ครับถ้าว่ากันไปแล้วนี่กับท่านผู้กังใจเครื่องกล้องน้ำถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่กับดีกว่าใจอาถือน้ำกินกับน้ำปล่อยเลยครับเพราะความคุ้มกาในระยะยาวเราลงทุนครั้งเดียวนี่กับช่วยประหยัดได้มากกว่าถือน้ำขวดกับท่านผู้กวางนะเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจกับนะติดต่อมาได้ในรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแช่งมานี่แล้วก็ไอ้ไฟใกล้กับนะจะได้ไป5ท่านเพื่อแนะนำในการใช้งานนะในเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยกับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามานะก็คงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงนะนุ่มบอกเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ถึงนุ่มบอกเลยครับนะมาถึงพี่โก้ครับค่ายแตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะแนะนำมาสองงานเพลงครับคงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงเอาเป็นว่าฝนเดือนนกข้องสุขสันต์วันสว่างก็แล้วกันนะครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กรับจานทุกวังงานเร่งกองสุขสั้นวันสว่างกับนาพ้นนกมองความสุขไงกับทุกสันได้กว้างขอบคุณมากๆกับนาพี่โก้ใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางนานมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะแนะนํามาจากคุณพี่นูนครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลากําจับกําชาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยลอแม็กสงขลาในจังเวกจังกึ๋งกับถนนไทบุรีซอยกาวในเขตเทศบาลนครสงขลาด้วยความยินดีกับไมโรชาด้านนั้นฟังงานเพลงนี้กับไอ้นุ่มเครื่องไว้งานเพลงก้องเซกซันเผ็ดน้องกายครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆกับนาคุณพินุนชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะขอบคุณสำหรับเรื่องของโอโซไม้กาเจวิตบ้านบางนานครับท่านผู้กังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ถูกรุ่นถูกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเปลี่ยนท้ายบ้านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่โอโซไม้กาเจวิตบ้านบางนานตำบลโคหลุบจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะศูนย์ออกซ่องที่6ต่อ5แล้วก็6โทรไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด่านครับสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เจนแม็กไม่แม็กเหมือนซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายยางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ําอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน31ตำบลโครูปจางอําเภอเมืองสงขลา096 925563ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ําครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะกวางเพลงกันต่อครับยังมีใกล้ๆใช่ครับที่ได้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักมาถึงคุณพี่เช้าครับอำเภอสิงห์นครคงจะมอบให้ได้ทักหนึ่งงานเพลงนะพี่นะต้องขอไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องไวพอดเป็ดรูปันครับพ่วงหลูครับมอบความสุขให้กับทุก

สำหรับท่านผู้ฟังคำกล่าวอยู่บทนึงกับสายนามตัดไม้กาดชั้นใดกับสายใหญ่ความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกตัดไม้กาดชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนะพ่อแม่ทุกคนกับทุกคนบรรเรือว่วงลูกกับนี่ถือว่าเป็นสัญชาตญาณความรักและความปรารถนาดีโดยธรรมชาติครับที่ต้องการปกป้องดูแลให้ลูกปลอดภัยและก็เติบโตยังรับรื่นมีการศึกษามีความชุกมีอ่านมีการทำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกายและจิตใจนะครับนะให้มีความสุขทางกายและจิตใจครับท่านพระกวางจบไปกับนางงานเพลงของไวยพจน์เพชรพันธุ์ห่วงหลูครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณมากๆครับนะคุณปีสาวอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะแล้วก็ต้องขออภัยกับนะคุณตานีมีทิพย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาโตกันเข้ามาครับนะผมเพลงจบพอดีรับใช้ไม่ได้ต้องข้าวก็ไปก็ไปโตมาไม่ก็แล้วกันครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณพี่เพ็ญกับอยู่ที่ส่วนตูนแนะนำงานเพลงก้องจ๊ะนงพัน

ครับทุกอาชีพครับนะจะมานกันยังควักไว้แล้วก็นักแน่นครับท่านผู้ฟังนะต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดต่างคิดต่างใจครับนะขอบคุณไปยังคุณธานีมีทิพย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาบางพาดแล้วก็คุณอภิชาติธรรมชาติผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกส่งวันกาวจำกัดครับนะที่โตกันก็มาให้กำลังใจให้กำลังใจ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กังเพลงสนุกสนุกหมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวังขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับสำหรับคุณพี่เป็นและคุณพี่นงกับอยู่ที่ส่วนตูนตะมนเข้ารูปจางให้เกได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กังรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081 3574 5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24 ถึง 55 ปีครับนะมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรร้านของท่านที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342และ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงกับนาธิคุณเฟิร์นและคุณลิมครับนี่ก็ดีเจเต้นเดนทะโตนะรายการสบายจะตายลูกถุงซึ่งจัดเวลา15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาครับนะได้ประท่านกันเข้ามาให้ผมประชาสัมพันธ์ครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจเรื่องกองเครื่องกองน้ำครับนะยอคอดเวนิโอพลัสครับนะเจอกันแล้วครับนะเปลี่ยนไส้กรองดูแลร่างกายค่ายถึง7 ปีเลยทีเดียวติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อได้โดยตรงที่รายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจก็ให้ไขว้ค่ายครับนะไปแนะนำติดตั้งให้ครับนะราคาไม่แพงครับท่านผู้กังใช้เครื่องกองน้ำนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่ดีกว่าซื้อน้ำกินครับนะปล่อยไรกับพอคุ้มขาในระยะยาวครับท่านผู้กังลงทุนครั้งเดียวช่วยประหยัดได้มากกว่าเจอหนามขวดครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อกันได้โดยตรงที่รายการเพลินใจไปกับวิทยาขอบคุณครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวังกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนานมาถึงนุ่มบ่เตยครับคิดจนตายถึบๆหน้าบอกว่ามอบให้กับคนเดเรินและท่านผู้กังที่กวังรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับไม่กัดกองไม่กัดใจไปกวังพร้อม

สุดท้ายก็ไม่เบียร์ไม่เบียร์นี่กับทางเงินซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสื่อได้ไม่ถูกยังกับแต่สามารถกับเจออะไรได้และหลายอย่างกับกันปุกันครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ควงกันโตครับนะฟังงานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างครับกระทมเศร้าเมินแนะนำมาจากห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสุขามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

การกับรักคนที่เขารักเราดีกว่ากับกันทุกวันการเลือกใจชีวิตกูหรือมอบความรักให้กับคนเห็นกุ้งกาใส่ใจและรักเราตอบนี่กับนะแทนที่จะทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดให้กับคนที่ไม่ได้มีใจให้กับเราอันนี้ก็เผื่อได้กับเลี่ยเลี่ยงความเจ็บปวดและลดการบั่นทอนจิตใจกับกันทุกคน

ต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปกับจากลากันวันนี้ก็ให้ตั้งทุกความทุกทันทุกทันกับนาโชคดีโชคดีแล้วก็มีความสุขความสุขกับผมวิทยาแสงมณีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

สมุทรสงครามเมืองนี้ยังคอยก็เป็นเมืองสามสมุทรนะครับอยู่กันที่ภาคกลางนั่นเองสำหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่มากเล็กๆแต่ถ้าว่ามีศิลปินมากมายยิ่งใหญ่มากนะครับบ้านเกิดของไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีสุนทราภรณ์หรือว่าจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของรุ่นเก้ารัชกาลที่สองแต่ก็ยังมีทางด้านของนักดนตรีนักเพลงอีกหลายท่านทีเดียวนะครับสมุทรสงครามรุษชาลีดันวิจิตด้วยนะฮะอยู่ท่าฉลอมคำขวัญของสมุทรสงครามก็คือเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอ2แม่กลองไหลผ่านมรสการหลวงพ่อบ้านแหลมบ้านแหลมนะไม่ใช่เพชรบุรีนะครับบ้านแหลมสมุทรสงครามนี่เป็นเพลงที่2ที่คุณฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 ได้เวลาฟังเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบกันในช่วงเย็นย่ำยามสนธยาเรื่อยๆมาจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2519ก็ขอบคุณไปยังมิตรรักนักฟังเพลงเก่ากันทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเพลงที่ส่งเข้ามา4เพลงให้ฟัง2เพลงกันก่อนจากกยอาการกยก็ฟังผ่านกันไปกับตำนานสอนคีรีศรีประจวบและก็ทางด้านของนักร้องคู่ใจกันนะครับไม่ใช่คู่ชีวิตนะครับเป็นนักร้องที่อยู่ประจำวงดนตรีรวมดาวเมืองปราณมาตั้งแต่โซนคีรีศรีประจวบยังไม่โด่งดังนั้นคือขวัญดาวจรัสแสงซึ่งขวัญดาวจรัสแสงเองก็มีเพลงที่โต้ตอบของโซนคีรีกันมาหลายผลงานเพลงนะครับนอกจากจะเพลงที่ฟังผ่านกันไปแล้วก็ยังมีน้องคิดถึงพี่ตัวต่อเพลงคิดถึงพี่ใหม่เสียงจากเรนูก็แน่นอนก็เป็นเพลงดังของสอนคีรีศรีประจวบนะครับแล้วก็ยังมีเพลงบางช้างสาวบางช้างเสียงครวญจากสาวเรนูนี่นะเรนูยังหนาวนี่ก็ใช่แต่คนละนักร้องกันนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณขอเข้ามายังติดค้างงานเพลงที่การกยอถามถึงกันอยู่นะครับนั่นก็คือเพลงที่ตั้งกันไว้แล้วสำหรับชื่อเพลงว่าเพลงอะไรของการกยอเนี่ยนะนี่ก็เป็น4เพลงที่ส่งเข้ามาคิดถึงทุ่งลุยลายนะและก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการของนักร้องร่วมสมัยสร้างตำนานกันอยู่ส่วนคิดถึงทุ่งลุยลายก็เป็นเพลงดังระเบิดระเบ้อเลยนะครับของนักร้องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะหากันให้สำหรับทางด้านของคิดถึงทุ่งลุยลายเย็นจิตพรเทวีสิ่งก็เป็นนักร้องลูกศิษย์ของอาจารย์ไผ่ลิมบุญใช่ไหมอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นคนอีสานเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณขอมาต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คืออู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาพร้อมทั้งโครงการก็ยังอยู่นะครับสำหรับ1ดิจิทัล1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากันนั่นเองนะครับเย็นจิตพรทีวีคิดถึงทุ่งลุยลายนั้นก็เป็นเพลงดังในอดีตที่อาจารย์สมทุมไผ่ลิมบึงเป็นผู้แต่งเป็นผู้ขับร้องให้กับ
นักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องตามร้านอาหารบ้านนอกกันมาก่อนนะครับนะแต่เสียงดีสุดท้ายก็มาต่อสู้ชีวิตกันที่ภาคใต้เรียกว่าเป็นนักร้องที่มีประวัติค่อนข้างที่จะบูบูกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลเสียงปืนลั่นปังกันก็มีเช่นเดียวกันนะครับของเย็นจิตพรทีวีปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ไหนทุ่งสงหรือเปล่านะก็เรียกว่าคุยกันไปฟังกันไปก็บอกว่าถูกมรสุมรุมกระหน่ำเรื่องราวต่างๆเกียดตายมาหลายครั้งแต่ก็ต่อสู้กันมาตลอดสำหรับสาวแลเย็นจิตพรทีวีคิดถึงทุ่งลุยหลายของอาจารย์สมทุมไผ่ลิมบึงนะมาฟังกันดีกว่าครับจากทางด้านของการก่อยอส่วนเพลงที่2นั้นก็มาจากจินตลาสาวเสียงพินจินตลาภูลาภนะครับเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวมาฟังดูครับ

0: สาวเสียงพินจินตลาภูลาภนะครับ
1: เขาเป็นนักร้องที่ไว้ผมทรงนี่แหละบ๊อบหน้าม้าเนี่ยเทกันมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะครับคุณแม่ก็เป็นคนแนะนำนะเธอก็เป็นคนดีกตัญญูลูกคุณอยู่ด้วยก็ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของสาวเสียงพินนะนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวเสียงพินจินตลาภูลาภนั่นก็เป็นเพลงที่ฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะฮะคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่สิงห์นครขอเข้ามานะครับจะได้ฟังกันกับเพลงตำนานวัดป่าขาดแล้วก็สิงห์นครอีกคนหนึ่งนะครับก็ขอเพลงของไปพดเป็ดสุพรรณไหมไม่ใช่ละอีกเพลงหนึ่งก็จากทางด้านของคุณฟังที่รอฟังอยู่ทางบ่อยางสงขลานะครับข้างชื่อเพลงชื่อตาเจ้าชื่อใครละ่ะขอเพลงตาเจ้าชู้ของไว้พดเป็ดสุพรรณนะและอีกเพลงหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงของไว้พดเป็ดสุพรรณด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนก่อนหน้านั้นนะครับหลวงกล่อมหมู่3สติงหม้อสิงห์นครสงขลาวันนี้ข้อแม่ไม้แม่ไม้หลายวันกับหลักแม่ไม้พี่น้องเออนะหลวงกล่อมหลวงกล่อมก็ฟังกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.750 84 300 2556094-356-3991 นะครับจินตลาภูลาภนี่ก็อยู่ในวงการกันมา50กว่าปีได้แล้วมั้งนะ40นั้นแน่นอนที่สุดนะครับตั้งแต่ยุค2530นี่แหละถูกร้อยออกจากโรงเรียนแล้วก็เพลงดังในอดีตนะครับเต่างอย2560เคยปะทะธงชัยเมกินไตกันมาแล้วในคอนเสิร์ตต่างๆของแกรมมี่นี่นะฮะเรียกว่าเราก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาอานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจสมหมายคาสวิทบ้านบางด่านตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะครับด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาสวิทใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้062-456-5556ส่วนรุ่งเรืองร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นอาจจะสั่งอะไหล่ผ่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็ได้นะครับตั้งกันอยู่ที่ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาเช่นเดียวกันนะถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245แล้วก็มาที่บังโลรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่เรียกว่ามีโปรโมชั่นกันมากมายแล้วก็มีบรรยากาศใหม่เอี่ยมอ่องนะครับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่อยู่ที่หมู่5สติงม่อสิงห์นครสงขลาโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาครับวิวธรรมชาติต้นตาลถนนนกร้องสายลมให้ความเป็นส่วนตัวสูงครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะที่สุทาชาเล่รีสอร์ทก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกลาพร้อมนะประมาณ300เมตรทางไปวัดธรรมโคตรนะครับมีเปิดบริการ24ชั่วโมงนะเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวนะที่สุทาชาเล่รีสอร์ทซึ่งก็เป็นบรรยากาศของ หน้าพักผ่อนเงียบสงบนะครับสำหรับลูกค้าลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันหรือว่าผู้เดินทางมาผ่านมาทางอำเภอสิงห์นครนะครับจากพักข้างแรมหรือว่าจะชั่วคราวก็มีสุทาชาเลยรีสอร์ทราคาย่อมเยาติดต่อกันได้ที่0883958702นะครับก็กับเพลงที่คุณขอมายังมีอีกนิดนึงนะครับสำหรับทางด้านของบริการของหน่วยงานของรัฐนะครับตรงนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า24-25มิถุนายนนี้ครับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมแล้วก็พักยังไงสมัคร LINE นะครับสมัครได้ที่ LINE @otod3 24-25 มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์นั่นก็คือโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านั่นเองนะครับมาฟังสปอตกันหน่อย
2: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอสซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otos3

ทะเลสาบสวยรวยลูกตาลนะครับตำบลป่าขาดอำเภอเสียงนครสงขลาก็เป็นตำนานวัดเก่าแก่ประมาณ300กว่าปีมาแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของผู้ขับร้องเพลงแหล่วัดป่าขาดนั้นก็ต้องเป็นนักร้องที่มีผลงานกันมานะลูกในหนังนะครับก็คือหนังชนะลูกหนังชวนเชี่ยวชาญหลานหนังเชยเชี่ยวชาญนะครับตระกูลชอช้างนี่ก็อยู่ในวงการหนังตะลุงกันมานานแล้วนะมาแลประวัติวัดป่าขาดวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนกลางๆนะครับพ.ศ. 2200เนี่ยนะฮะสมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยตามที่เพลงบอกนะครับก็มีเกจิอาจารย์หรือว่าเจ้าวาดมากหลายองค์มาแล้วอย่างที่ท่านฟังไปแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คงจะเป็นพระอาจารย์คงนะพอท่านคงก็มีพระครูธรรมโคสิทธิ์นั่นคือวัดธรรมโคสส่วนพระท่านคงเจ้าวัดวัดป่าขาดก็เรียกว่าเป็นเหรียญที่มีประวัติในด้านของปฏิหาริย์กันนะตกเสียนพระนี่ก็หากันแล้วครับเอาครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับยังมีพรตาพรานสาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญเพลงของคุณสมิงไพรนะฮะไม่มีและทำใจนะครับก็จะจัดแทนกันให้หรืออย่างไรหรือถูกมาใหม่ก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนทางด้านของพรตาพรานสาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญก็รอกันอยู่ตรงนี้สำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านปลายนานะครับไปกันที่พรตาพรานกันก่อนนะครับที่อำเภอท่าศาลาหรือท่าหลาชาวภาคใต้ก็เรียกงั้นนะครับก็เป็นลูกปั้นพรานบุญสีชมพูทีเดียวนะครับตัวละครสำคัญในมโนรานั่นแหละสำหรับพรานบุญนั้นก็เป็นเรื่องลือกันในด้านของปฏิหารเช่นเดียวกันนะครับท้าวชมพูจิตพญานาคราชเหล่านี้นะครับเป็นความเชื่อพุทธคุณนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเมตตามานิยมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับมาฟังพรตาพรานสาวบ้านส่องอีกสัก2ผลงานเพลงชวนน้องทำบุญก็รอกันอยู่นะครับบ้านปลายนาครับเป็นผู้แนะนำเข้ามา

0: กาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otot3
1: ก็กำลังอบรมกันอยู่นะครับสำหรับโอท็อต3ของดีป้าและก็ขอบคุณมายังทางด้านของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147สุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่มีความพร้อมสุดๆอยู่กันที่สติงมอสิงห์นครสงขลาเห็นแต่ไกลกับตัวอาคารสีเขียวสบายตาวิวธรรมชาติสบายๆนะครับเครื่องด้วยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สติงมอนะครับกับการพักผ่อนที่ห้องพักสะอาดนะครับเต็มอิ่มชาติพลังเพื่อที่จะเดินทางกันต่อหรือว่าผู้ที่จะเป็นมาทำงานนะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันและผู้ที่จะมาสิงห์นครนะครับพักค้างคืนบริเวณอำเภอสิงห์นครนะแนะนำสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยานะครับอยู่ไม่ไกลกับแยกศาลาพร้อมสี่แยกศาลาพร้อมสติงหม้อหมู่ที่ห้านะก็เครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำไม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะครับอย่าสุทาชาเล่รีสอร์ทบริการเป็นกันเองเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ0883958702ขอบคุณไปยังทางด้านของหลวงกล่อมนะครับสติงหม้อหมู่ที่3ให้ฟังเพลงของไพฑูรย์ขันทองที่แต่งให้ยอดรักสลักใจขับร้องครูไพฑูรย์ขันทองหรือดากี้ขี้เมานั้นก็มีเพลงเด็กรักน้องเมียหัวใจเผลอนะและก็ยังมีเพลงนี้ครับรักแม่ใหม่จากหลวงกล่อมหมู่ที่3เนี่ยนำเข้ามาพร้อมทั้งแม่ใหม่หลายวันนะครับฟังรักแม่ใหม่กันก่อนดีกว่า

เราเป็นสองเพลงแรกเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับกับหลวงพ่อครูไวยพจน์เพชรสุพรรณตำนานแห่งเมืองสุพรรณนะครับล่ะครับเพลงแรกสำหรับเพลงแรกนั้นก็เป็นเพลงจังหวะรำวงสบายสบายกับตาเจ้าชูและน้ำตาลาสาวสักครู่นี้ที่ฟังผ่านกันไปนะครับกับคุณผู้ฟังบอกว่ามอบไปกับพี่สาวบ้านปลายนาด้วยนะครับจากพี่สวสวเราก็สวเหมือนกันสวก็สูงวัยหรือว่าสวยเว้ยหรือว่าสวยหวานี่ว่ากันไปสำหรับทางด้านเพลงที่ไวยพจน์เพชรสุพรรณครับร้องน้ำตาลาสาวน้ำตาและตาเจ้าชู้นะเป็นฟังต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นแกเป็นศิลปินแห่งชาติระดับแลตำนานกันเมื่อปีได้รับเกียรติเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี2540นะฮะเป็นตำนานสารวันลำวงหนุ่มนารอนางนะเรียกว่าเป็นพ่อเพลงแม่เพลงนะเป็นพ่อเพลงนะแม่เพลงก็ขวัญจิตศิลปจารย์แห่งเมืองสุพรรณบุรีนะฮะผู้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่ฟังผ่านกันไปสองพุ่นหันเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ชั่วโมงที่2นะครับเหมือนเดิมฮะได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งสุทาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครหมู่5สติงมอนะครับเปิดใหม่เอี่ยมอ่องและก็อย่าลืมครับสำหรับทางด้านของการอบรมที่ทางด้านของสำนักงานดิจิทัลนะฮะนี่ก็เป็นอบรมกันอยู่ในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือ1ตำบล1ดิจิทัลหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับและก็คุณผู้ฟังก็ส่งเพลงเข้ามา4สา5สายเหมือนเดิมนะฮะที่รอฟังกันอยู่ตรงนี้ครับเถิดเรียมจ๋าเรียมสะอื้นส่งแอลเรียนลามของหมอสอนเทพสอนทองแล้วก็น้องริมคลองสำโรงล่าสุดนะครับ4เพลงชายเมืองสิงห์สุรพลสมบัติเจริญดอกฟ้าเมืองไทยและก็ยังมีเพลงของพนมนพพรพร้อมทั้งไหวพจน์เพชรสุพรรณอีกแล้วครับท่านนะครับแหมเรียกว่าฟังกันแบบฉบับที่เรียกว่าอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปครับ0843002556 0943563991นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านฟังเพลงกันอีกสัก3เพลงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ราชอุทิศ1นะฮะกับเพลงของอาจารย์เมืองบนสมบัติเจริญหรือประยูนสุขลักษณ์บ้านเดียวกับครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับรุ่นน้องและครูสุรพลก็ให้ใช้นามสกุลสมบัติเจริญด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงแรกที่ท่านขับร้องก็เพลงนี้แหละที่คุณขอมานะกับเถิดเรียมจ๋าผู้นานการประพันธ์ของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับอุ้มลูกตามเมียก็มีนักร้องดังหลายคนขับร้องนายกแต่ต่อมานะครับก็เป็นต้นฉบับก็เมืองบนสมบัติเจริญนะครับจากกันไปด้วยวัยแค่32ปีนะเรียกว่าอาจารย์เมืองบนสมบัติเจริญนั้นก็เป็นนักร้องที่ซุ่มเสียงคล้ายๆกับครูสุรพลเพราะว่าน้องชายครูสุรพลเนี่ยนำเข้ามานะสำหรับเพลงสนุกๆอย่างหัวใจดื้อเศรษฐีดินปั้นลุงเชยโชว์เพลงธรรมชาติยามเย็นนี่ก็เป็นเพลงโหนะเป็นเพลงที่มีลูกคอใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนเป็นที่รู้จักกันมากมายครับเพลงนี้แหละที่คุณขอเข้ามากลับเถิดเรียมจ๋าเรียมสะอื้นอรุณีขวัญบัวก็เป็นคณะสุรพลสมบัติเจริญเดียวกันนะครับแล้วก็หมอสอนเทพสอนทองทรงแอลเรียนรามจากคุณผู้ฟังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

0: ขับรถเข้าอู่ล็อกประตูร้องไห้สำหรับเพลงส่งแอลเลียนรามของหมอสอนเทพสอนทองซึ่งก็เป็นนักร้องในยุค2520ต้นๆนะครับเพลงนี้ดังมากมายทีเดียวฮะส่งแอลเลียนรามนี่ไม่แพ้เพลงของหมอสอนเทพ 2-3 เพลงนะครับก่อนที่จะพันตัวเองเป็นหมอและดูแลก็คือเพลงฝนจางนางหายก็เป็นเพลงสนุกสนุกนะครับแต่ทรงแอลเลียนรามนี้มาดังระเบิดระเบ้อกันเลยในยุค2520ต้นๆ นั่นเองนะฮะสองแถวคาร์โดสารคนละบาทกันอยู่ช่วงนั้นนะครับทรงแอลเลียนรามดังพอๆกับเพลงของไพรวัลย์ลูกเพชรที่อาจารย์ชลธีทานทองเขียนให้ไอ้หนุ่มตังเกมีแฟนกับเขาคนหนึ่งมามีแฟนกับเขาหนึ่งคนหน้ามนเรียนรามคำแหงปี4นี่เห็นไหมครับก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังกันไปทั่วประเทศในยุคนั้นนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำเราก็นำมาเรียบเรียงให้ท่านได้รับทราบกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 น้องริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพลงของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองมาลัยพวงแรกมาลัยดอกรักดอกฟ้าเมืองไทยของครูสุรพลสุภเจริญครับเซิงสวิงของพนมนพพรแม่สาวคุณโก้ของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับยินดีที่ร่วมกันอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง VR Radio 88.75 5โมงเย็นเป็นต้นไปในสู่ชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาถึงครึ่งชั่วโมงที่2นะครับได้รับการเอื้อเฟื้อจากสมหมายคาสวิทและ VR Radio นะครับงานของสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลานั้นบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้บริการเป็นกันเองนะฮะอยู่ที่บ้านด่านนะครับสมหมายคาสวิทตั้งสติกันสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือสอบถามปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์โทรศัพท์มาที่0624565556นั่นคือสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาและก็ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อะไรรถยนต์มากมายครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันคลัชเกียร์ต่างๆมีที่รุ่งเรืองอะไรยนต์นะฮะไส้กรองต่างๆก็มีสำหรับรถยนต์แบตเตอรี่หลากหลายยี่ห้อนะครับสายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็บริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทย์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245สุธาชาเล่รีสอร์ทครับเปิดบริการแล้วสิงห์นครสงขลาบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดสดชื่นเต็มอิ่มนะครับสำหรับท่านที่เดินทางหรือไม่ว่าจะเป็นมาพักผ่อนนะครับลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานญาติพี่น้องมีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณสิงห์นครแนะนำนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาว์นะตั้งกันไม่ไกลกับทางไปวัดธรรมโคตรโดย4แยกสารพร้อมจาก4แยกสารพร้อมไป300เมตรนะครับก็พบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศใหม่เย็นช่ำเฟอร์นิเจอร์เพียบใหม่ด้วยนะครับบริการเป็นกันเองนะฮะเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับวิวธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับก็สำรองจองห้องพักโทรที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทกับทางด้านของโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับวันนี้ก็อบรมกันอยู่ครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงดอกฟ้าเมืองไทยเพลงสุดยอดของครูโสภณสุภเจริญครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับแม่สาวคนโก้ในยุคนั้นก็เป็นยุคที่แฟนเพลงทางภาคอีสานมากมายเหมือนกับเพลงที่พนมนพรขับร้องไปก่อนหน้านั้นนะครับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นก็มีสมคักแท้นอนะแล้วก็เพลงธงที่ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณขับร้องสุดๆก็ดังสุดๆกับสารวันรำวงผลงานของครูพงศักดิ์จันทลุกขานั่นเองครับส่วนทางด้านของพนมนพพรเองก็มีเพลงธงเช่นเดียวกันนะครับลาสาวแม่กลองหลายท่านคงจะร้องอ๋อเพราะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่เปิดตัวพนมนพพรสิทธิ์คนสุดท้ายของวงดนตรีจุฬารัตน์นั่นนะครับและยังมีเพลงที่พี่น้องชาวอีสานได้ชื่นชอบเพราะวงดนตรีของบรรดาครูเพลงก็มีเพลงที่แฟนอีสานที่ชอบหลายเพลงนะครับก็พนมก็มีนักร้องพนิจรฮักสาวท่าบ่อฮักสาวขอนแก่นข้าวเหนียวติดมือนี่ก็แน่นอนนะครับเป็นเพลงที่มีจังหวะเซิงสนุกสนุกกันละนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับติดค้างน้องริมคลองสำโรงดอกฟ้าเมืองไทยฟังกันไปทุกเสียงทุกสายมันยังพูดดำเนินรายการกันเป็นพิเศษ

0: จากพรศักดิ์ส่องแสงคนแขนซ้ายลายมังกรตำนานของ อีสานนะครับก็เป็นเพลงที่ฟังผ่านไปคนในอยากออกคนนอกก็ย่อมต้องอยากเข้านี่ก็บอกว่าอยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคลองสุขแสนสนุกแต่ไม่สบายก็ว่ากันไปนะครับมานานาจิตตังมันของพันอย่างนี้นะก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อนะครับก่อนที่จะฟังเพลงกันในช่วงสุดท้ายท้ายสุดของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะนั่นก็คือสมัยคาสวิตรุ่งเรืองอรยุทธ์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยี่ยมค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357ครับก็อย่าลืมมาสงขลาต้องการที่พักหรือจะบอกญาติพี่น้องมาร่วมงานต่างๆเหล่านี้แนะนำนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่ที่สิงหนครนะครับมีบรรยากาศดีมากนะครับเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดเต็มอิ่มเพื่อชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานกิจตัวมาพักค้างคืนบริเวณนี้นั้นนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจาก4แยกพร้อมนะครับไปทางวัดตะมโคตรเพียงประมาณ300เมตรเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมในตัวนะฮะเรียกว่าเปิดบริการชั่วคราวได้ค้างแรมเปิดบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทก็มีพร้อมสำหรับความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครสงขลาก็มาถึงโครงการดีๆของ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อตซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อต3

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75